0: illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ว่าด้วยการทำสังฆายนาสังคีติสูตรติคณิกายเล่มที่11ข้อที่296 Reciting in Concert มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาของพวกเจ้ามัลละทราบว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรในเขตกรุงปาวานั้น At one time, the Buddha was wandering in the land of Mallas together with a large sangha of 500 mendicants. When he arrived at Malin town named Pava, there he stayed in Junda, the smith's mango grove. ก็สมัยนั้นท้องพระโรงหลังใหม่อันมีนามว่าอุปัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปได้เสด็จถึงกรุงปาวาโดยลำดับประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรเขตกรุงปาวาต่อมาพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาจึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งแทนที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลขึ้นมา Now, at that time, a new town hall named Ubataka had recently been constructed for the Mallas of Pava. It had not been occupied by an ascetic or Brahmin or any person at all. The Mallas of Pava also heard that the Buddha had arrived and was staying in Junda's mango grove. Then they went up to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him,
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานมรดกของพระโรงหลังใหม่มันมีนามว่าอุปัตตกะที่พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาโปรดให้สร้างสำเร็จแล้วไม่นานยังไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือใครๆที่เป็นมนุษย์เข้าพักอาศัยเลยขอพระผู้มีพระภาคทรงใช้ท้องพระโรงนั้นเป็นประถมฤกษ์ด้วยเถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาจะใช้ภายหลังที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นประถมฤกษ์แล้วข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎีคือด้วยการนิ่ง
1: Sir, a new town hall named
2: Ubbataka has recently been constructed for Amalas of Pava. It has not yet been occupied by an ascetic Brahmin or any person at all. May the Buddha be the first to use it, and only then will the Malas of Pava use it. That would be the lasting welfare and happiness for the Malas of Pava. Then the Buddha consented in silence. ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไปยังท้องพระโรงหลังใหม่แล้วจึงสั่งให้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปูเครื่องลาดทั่วท้องพระโรงปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันแล้วขอพระผู้มีพระภาคจงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าข้า Then knowing that the Buddha had consented, the Malas got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right. Then they went to the new town hall.Where they spread carpets all over, prepared seats, set up water jar, and placed a lamp. Then they went back to the Buddha, bowed, stood to one side, and told him of their preparations, saying, "Please, sir, come at your convenience." ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วก็เข้าสู่ท้องพระโรงนั่งพิงฝาด้านตะวันตกพินหน้าไปทางที่ตะวันออกอยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเมื่อล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาด้านตะวันออกพินพระพักไปทางที่ตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาค Then the Buddha robe upAnd taking his bowl and robe, went to the new town hall, together with the Sangha of mendicants. Having washed his feet, he entered the town hall and sat against the central column facing east. The Sangha of mendicants also washed their feet, entered the town hall, and sat

วาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาทานกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาเกือบตลอดคืนแล้วส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเศรษฐาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามลกรุงปาวาได้ทูลรับสนองแล้วพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไป The Buddha spent most of the night educating, encouraging, firing up and inspiring the malas with a Dhamma talk. Then he dismissed them, saying, "The night is getting late, Vasetas. Please go at your convenience." "Yes, sir," replied the malas. They got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right before leaving. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกชาวมัลลกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเลี้ยวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากทินมิทะสารีบุตรเธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลสนองพระดำรัสแล้ว Soon after they left, the Buddha looked around the Sangha of monks who were so very silent. He addressed Venerable Sariputta. Sariputta, the Sangha of mendicants, rid of dullness and drowsiness, give them some Dhamma talk as you feel inspired. My back is sore. I will stretch it. Yes, sir, Sariputta replied. จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆติสอนกันสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสยาโดยตะแคงเบื้องขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายพรามที่จะลุกขึ้น And the Buddha spread out his outer robe, folded in four, and laid down at lion posture, on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware, and focused on the time of getting up. ตอนพวกนิกรณแตกกันก็สมัยนั้นนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วหรือถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรแม้พวกสาวกของนิกรณนาถบุตร

0: ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายกลายความรักรู้สึกต่อใจในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาถบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย Now, at that time, the Nikandha Nataputta had recently passed away at Bava. With his passing, the Jain ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and fighting, continually wounding each other with verbal daggers, saying, "You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training. What? You understand this teaching and training? You are practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic. You don't. You said last what you should have said first. You said first what you should have said last. What you are thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on. Save your doctrine. You are trapped. Get yourself out of this if you can. You would think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics." And Nikandha Nataputta's white cloth lay disciples were disillusioned, dismayed, and disappointed in the Jain ascetics. They were equally disappointed with a teaching and training so poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without refuge. ครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้ครั้นนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงบาวาเพราะการถึงแก่กรรมก่อนนี้ครั้นนาถบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยมีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัยท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ส่วนพระธรรมนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Then Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, "That is what happens, reverence. When the teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully enlightened Buddha. But this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่ง Once ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the perfected one, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions.These are the teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the perfected one, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. Sankhiti Moti Song Tools. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือ1นาม2รูปหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองภวะตัณหาคือความทยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะหนึ่งภวะทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพสองวิภวะทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพ There are teachings grouped by two that have been rightly explained.By the Buddha, you should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views flavoring continued existence. And views flavoring ending existence.ข้อที่หนึ่งอะหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปสองอะโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาปหนึ่งหิริคือความละอายต่อบาปสองโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปหนึ่งโทวัจจสตาคือความเป็นผู้บ้ายากสองปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตรหนึ่งโสวะจัสสตาคือความเป็นผู้ว่าง่ายสองกัลยาณมิตรตาคือความมีกัลยาณมิตรหนึ่งอาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปัตติบุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidenceAnd prudent, conscientious and prudence, being hard to admonish and having bad friends, being easy to admonish and having good friends, skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses. ข้อที่ 9. สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปัตติวุฒฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่สิบธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จไปยังท้องพระโรงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่ท้องพระโรงประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ ล้างเท้าแล้วก็เข้าสู่ทองพระโรงนั่งพิงฝาด้านตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาคส่วนพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเมื่อล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าสู่ทองพระโรงประทับนั่งพิงฝาด้านตะวันออกพินพระภาคไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาค Then the Buddha robe up and taking his bowl and robe went to the new town hall together with the Sangha of mendicants. Having washed his feet, he entered the town hall and sat against the central column facing east. The Sangha of mendicants also washed their feet, entered the town hall, and sat against the west wall facing east, with the Buddha right in front of them. The Malas of Pawa also washed their feet, entered the town hall, and sat against the east wall facing west, with the Buddha right in front of them. จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้พวกเจ้ามัลละกรุงปาวาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาเกือบตลอดคืนแล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าว่าเศรษฐาทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามัลละกรุงปาวาได้ทูลรับสนองแล้วพากันลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณเสด็จจากไป The Buddha spent most of the night educating, encouraging, firing up and inspiring the Malas with a Dhamma talk. Then he dismissed them, saying, "The night is getting late, Vasetas. Please go at your convenience." "Yes, sir," replied the Malas. They got up from their seat, bowed, and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right before leaving. ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อพวกชาวมัลละกรุงปาวาเสด็จจากไปแล้วไม่นานทรงเลียวดูหมู่ภิกษุผู้นั่งนิ่งแล้วรับสั่งเรียกพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากทินมิทะสารีบุตรเธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อหลังจะขอพักสักหน่อยท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลสนองพระดำรัสแล้ว Soon after they left, the Buddha looked around the Sangha of monks who were so very silent. He addressed Manaro Sariputta. Sariputta, the Sangha of mendicants, rid of dullness and drowsiness, give them some Dhamma talk as you feel inspired. My back is sore. I will stretch it. Yes, sir, Sariputta replied. จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆติซ้อนกันสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสยาโดยตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายพรามที่จะลุกขึ้น And the Buddha spread out his outer robe, folded in four, and laid down at lion posture, on the right side, placing one foot on top of the other, mindful and aware and focused on the time of getting up. ตอนพวกนิกรณแตกกันก็สมัยนั้นนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วหรือถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรแม้พวกสาวกของนิกรณนาถบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายกลายความรักรู้สึกต่อใจในพวกนิกรณผู้เป็นสาวกของนิกรณนาถบุตรทั้งนี้พระธรรมวินัยที่นิกรณนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย Now, at that time, the Nikandha Nathaputta had recently passed away at Pava. With his passing, the Change ascetics split, dividing into two factions, arguing, quarreling, and fighting, continually wounding each other with verbal daggers, saying, "You don't understand this teaching and training. I understand this teaching and training. What? You understand this teaching and training? You are practicing wrong. I am practicing right. I stay on topic. You don't. You said last what you should have said first. You said first what you should have said last. What you are thought so much about has been disproved. Your doctrine is refuted. Go on. Save your doctrine. You are trapped. Get yourself out of this if you can. You would think there was nothing but slaughter going on among the Jain ascetics. And Nikandha Nathaputta's white-cloth lay disciples were disillusioned, dismayed, and disappointed in the Jain ascetics. They were equally disappointed with a teaching and training so poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone who is not a fully awakened Buddha, with broken monument and without refuge. ครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนิกรณนาถบุตรได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมก่อนนิกรณนาถบุตรนั้นพวกนิกรณจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกเป็นธรรมวินัยมีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึงอาศัย ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ส่วนพระธรรมนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายThen Sariputta told the mendicants about these things. He went on to say, "That is what happens, reverence, when the teaching and training is poorly explained and poorly propounded, not emancipating, not leading to peace, proclaimed by someone.Who is not a fully enlightened Buddha, but this teaching is well explained and well propounded to us by the Blessed One, emancipating, leading to peace, proclaimed by someone who is fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing.So that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่ง 1. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้มีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the perfected one, the fully awakened Buddha.You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารธรรมบุมีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions. These are the teachings grouped by one.That have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefitwelfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่สอง Tools ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือหนึ่งนามสองรูปหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองภวะตัณหาคือความทยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะหนึ่งภวะทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพสองวิภวะทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพThere are teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views.Flavoring continued existence, and views flavoring ending existence. ข้อที่หนึ่ง อหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาป 2. อโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาป 1. หิริคือความละอายต่อบาป 2. โอตตัปปะคือความกลัวต่อบาป 1.โทวาจัสตาคือความเป็นผู้บ้ายาก 2. ปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตร 1. โสวาจัสตาคือความเป็นผู้ว่าง่าย 2. กัลยาณมิตตาคือความมีกัลยาณมิตร 1. อาปัตติกุศลตาค ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปาติวุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidence and prudent, conscientious and prudence, being hard to abominish and having bad friends, being easy to abominish and having good friends, skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses. ข้อที่ 9. สมาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปัตติวุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่ 10. ธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสองข้อที่ 11. อายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะหนึ่งและปฏิจจสมุปบาทกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทสองข้อที่ 12. ฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งอัตฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัตฐานะสองข้อที่ 13. อาชวะคือความซื่อตรงหนึ่งลัชวะคือความละอายสองข้อที่ 14. ขันติคือความอดทนหนึ่งโสรจะคือความสงบเสงี่ยมสองข้อที่ 15. สาคัลยะคือความมีวาจาอ่อนหวานหนึ่งปฏิสันฐานคือการต้อนรับสองข้อที่ 16. อวิหิงสาหนึ่งคือความไม่เบียดเบียนและโสเฉยะคือความสะอาดสองข้อที่ 17. มุทธสัจจะคือความหลงลืมสติหนึ่งและอสัมปชัญญะคือความไม่รู้ตัวสองข้อที่ 18. สติคือความระลึกได้หนึ่งและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสองข้อที่ 19. อินทริเยสุอกุตตทวารตาคือความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนอมตัญญุตาคือความไม่รู้ประมาณในการบริโภคสองข้อที่ 20. อินทริเยสุพุทธทวารตาคือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งและโภชเนมตัญญุตาคือความรู้ประมาณในการบริโภคสอง Skill in meditative attainments and skill in emerging from those attainments Skill in the elements and skill in attention Skill in the sense feelsand skill independent origination, skill in what is possible, and skill in what is impossible, integrity and scrupulousness, patience and gentleness, friendliness and hospitality, harmlessness and purity, lack of mindfulness and lack of situational awarenessmindfulness and situational awareness, not guarding the sense doors and eating too much, guarding the sense doors and moderation in eating. ข้อที่ 21. ปฏิสังขารณภละกำลังคือการพิจารณาหนึ่งภาวนาภละกำลังคือการเจริญสองสติภละกำลังคือสติหนึ่งสมาธิภละกำลังคือสมาธิสองสมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิหนึ่งวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งสองสมถานิมิตคือนิมิตแห่งสมถะและปักขะนิมิตคือนิมิตแห่งความเพียรสอง The power of reflectionand the power of development. the power of mindfulness, and the power of immersion, serenity, and discernment. The foundation of serenity and the foundation of exertion. ข้อที่25ปักขะคือความเพียรหนึ่งอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านสองข้อที่26สีลวิปัตติคือความวิบัติแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิปัตติคือความวิบัติแห่งทิฏฐิสอง27สีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิสอง28สีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิสอง29ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิหนึ่งและยะถาทิฏฐิปทานะคือความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสอง Exertion and not being distracted. Failure in ethics and failure in view. Accomplishment in ethics and accomplishment in view. Purification of ethics and purification of view. Purification of view and making an effort in line with that view. ข้อที่30สังเวชนิเยสุฐาเนสุสังเวคะคือความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจหนึ่งสังวิคสะโยนิโสปทานะคือความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสองข้อที่31กุเลสุธัมเมสุอสันตุติตาคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งปทานัสมิงอปติวานิตาคือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรสองวิชชาคือความรู้แจ้งหนึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นสอง33ขยะญาณคือความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุปทานญาณคือความรู้ในการไม่เกิดกิเลสสองท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละ
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี